0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: พระสูตรว่าด้วยการจำแนกธาตุธาตุวิพังคสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่342 Analysis of Elements มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธถึงกรุงราชคฤห์แล้วเสด็จเข้าไปหานายช่างหม้อชื่อภควะถึงที่อยู่แล้วตรัสว่าภควะถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่ง On one occasion, the blessed one was traveling in Maganda. He entered Rajagaha, approached the potter Bhagava, and said to him, Bhagava, if it is not a burden for you, I will stay in your foyer for one night. ช่างหม้อชื่อภควะจึงกราบทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่หนักใจเลยแต่ในศาลานั้นมีบรรพชิตเข้าไปพักอาศัยอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตรูปนั้นอนุญาตก็ขอเชิญท่านพักตามสบายเถิดบันเต It is not a burden for me. However, there is another renunciate staying here who arrived first. If he permits it, Bante, you may stay as you wished. ก็สมัยนั้นแลกุลบุตรชื่อปุกกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคปุกุสาตินั้นเข้าไปพักอยู่ในศาลาของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วกระนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาท่านปุกุสาติถึงที่อยู่แล้วตรัสว่าภิกษุถ้าเธอไม่หนักใจเราขอพักในศาลานี้สักคืนหนึ่งท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุศาลาของนายช่างหม้อกว้างขวางเชิญท่านพักตามสบายเถิด On that occasion, it was a gentleman named Pukkusati who had become a homeless renunciate because of faith in the Blessed One, who had arrived first and was staying in the potter's foyer.Then the Blessed One approached the Venerable Pukkusati and said to him, Monk, if it is not a burden for you, I will stay in the foyer for one night. Venerable, the potter's foyer is spacious. The Venerable may stay as he wishes. ก็ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปยังศาลาของนายช่างหม้อทรงลาดสันทัดหญ้าคือที่นั่งที่ทำด้วยหญ้าณส่วนข้างหนึ่งแล้วประทับนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากแม้ท่านปุกุสาติก็นั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากเหมือนกัน Then the Blessed One entered the potter's foyer and prepared a grass mat. He sat down, crossed his legs, straightened his posture, and established mindfulness as foremost. Then the Blessed One spent most of the night sitting up. Venerable Bhikkhu Sati also spent most of the night sitting up. กระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงดำริว่าคุณบุตรนี้ประพฤติน่าเลื่อมใสหนอทางที่ดีเราควรจะถามเขาดูจึงได้ตรัสถามปุกกุสาติว่าภิกษุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใคร The Blessed One thought this gentleman's behavior is inspiring. Perhaps I will question him. Then the Blessed One said to Venerable Bhikkhu Sati, Monk, because of whom did you become a renunciate? Or who is your teacher? Or whose teaching do you approve of? ท่านบุคคลสาติจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุมีพระสมณะโคดมผู้สักยบุตรเสด็จออกจากสักยะราชตระกูลทรงผนวดแล้วก็พระสมณะโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามก็จรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ยังยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น Venerable, there is the contemplative Gotama, a Sakyan, a renunciate from the Sakya clan. A good reportHas circulated about him. He is a blessed one, an arahant, a fully self-enlightened one, perfect in knowledge and conduct, sublime, a well-knower, an unsurpassed trainer of trainable people, a teacher of celestial and human beings, an awakened one.A blessed one. Because of that blessed one, I became a renunciate. That blessed one is my teacher. I approve of that blessed one's teaching.
2: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าภิกษุก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ในที่ไหนภิกขุสาติจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีในอุตรชนบทก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักหรือไม่ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยและถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จัก
1: Monk, where does the blessed one, the Arahant, the fully self-enlightened one, now live?
2: Venerable, in the northern countries, there is a town named Sawatthi. That is where the blessed one, the Arahant,The fully self-enlightened one now lives.
1: Monk, Have you seen the Blessed One before? Or if you saw him, would you know it was him?
2: No, Venerable. I have not seen the Blessed One before. If I saw him, I would not know it was him.
1: ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงดำริว่าบุรุษนี้บวชอุทิศเราทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมแก่เขาครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งเรียกท่านปุกุสาติมาแล้วตรัสว่าภิกษุเราจะแสดงธรรมแก่เธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านปุกุสาติทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า
2: Then the Blessed One thought, this gentleman has become a renunciate because of me. Perhaps I will teach him the Dhamma.
1: Then the Blessed One said to Venerable Pukusati,
2: Monk, I will teach you the Dhamma. Listen to this and carefully pay attention. I will speak.
1: Yes, Venerable. Venerable Pukusati replied to the Blessed One.
2: Then the Blessed One said this.
1: Bhikshu, go

พึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนี้เป็นอุทเทศคือหัวข้อแห่งธาตุวิภัง6ประการ Monk, this person has 6 elements, 6 sense domains, 18 mental explorations, and 4 resolutions. Standing where one is not flooded by the flow of notions, one is called a peaceful sage. One does not neglect wisdom. One protects truth. One practices renunciation. And one trains for peace. This is the summary of the analysis of elements.ภิกษุก็คำที่เรากล่าวว่าบุรุษนี้มีธาตุ6ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นธาตุ6ประการนี้คือธาตุดินปฐวีธาตุธาตุน้ำอาโปธาตุธาตุไฟเตโชธาตุธาตุลมวาโยธาตุธาตุคืออากาศอากาศธาตุธาตุคือวิญญาณคือวิญญาณธาตุกรรมที่เรากล่าวว่าบุรุษมีธาตุ6ประการนั้นเพราะอาศัยเหตุผลนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this person has 6 elements. That is what was said. What does it refer to? The earthElement, the water element, the heat element, the wind element, the space element, and the consciousness element. Monk, this person has 6 elements, that is what was said, and this is what it refers to. ก็คำที่เรากล่าวว่าบุรุษนี้มีผัสสะยตนะ6ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนั่นคือแดนเกิดแห่งผัสสะคือตาแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสะยตนะคือหูแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสะยนะคือจมูกแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสะยตนะคือลิ้นแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสะยตนะคือกายและแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสะยตนะคือใจก็กรรมที่เรากล่าวว่าบุรุษนี้มีผัสสะยตนะคือแดนเกิดแห่งผัสสะ6ประการนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this personhas 6 sense domains. That is what was said. What does it refer to? The domain of eye contact, the domain of ear contact, the domain of nose contact, the domain of tongue contact, the domain of body contact, the domain of mind contact.Monk, this person has 6 sense domains. That is what was said. And this is what it refers to. ก็คำที่เรากล่าวว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารคือความเหนื่องนึกทางใจ18อย่างเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปต่างๆแล้วย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายหรือรู้แจ้งธรรมรมณ์

0: ทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความนึกหน่วงโสมนัส6ประการความนึกหน่วงโทมนัส6ประการและความนึกหน่วงอุเบกขา6ประการย่อมมีด้วยประการฉะนี้ก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารคือความหน่วงนึกทางใจ18อย่างนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this person has 18 mental explorations. That is what was said.What does it refer to? After seeing a sight with the eye, one explores a sight that is a basis for elation. One explores a sight that is a basis for depression. And one explores a sight that is a basis for equanimity.After hearing a sound with the ear, odor with the nose, flavor with the tongue, tangible object with the body, mental object with the mind, one explores a mental object that is a basis for elation. One explores a mental object that is a basis.For depression, and one explores a mental object that is a basis for equanimity. In this way, there are 6 explorations for elation, 6 explorations for depression, and 6 explorations for equanimity. Monk.This person has 18 mental explorations. That is what was said. And this is what it refers to. ก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4ประการเพราะเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น1. อธิษฐานธรรมคือปัญญา 2. ธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคืออธิษฐานธรรมคือสัจจะธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอธิษฐานธรรมคือจาคะและธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอธิษฐานธรรมคืออุปสมะคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุบุคคลนี้มีอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this person has 4 resolutions. That is what was said. What does it refer to? The resolution of wisdom. The resolution of truth.The resolution of renunciation, and the resolution of peace. Monk, this person has 4 resolutions. That is what was said. And this is what it refers to. ตอนธาตุ6ประการก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาเป็นอย่างไรคือธาตุ6ประการนี้ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุ One does not neglect wisdom. One protects truth. One practices renunciation. And one trains for peace. That is what was said. What does it refer to? Monk, how does one not neglect wisdom? These are the six elements. The earth element, the water element, the heat element, the wind element, the space element, and the consciousness element. ก็ธาตุดินเป็นอย่างไรคือธาตุดินปฐวีธาตุภายในก็มีธาตุดินปฐวีธาตุภายนอกก็มีปฐวีธาตุคือธาตุดินที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินนกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปาทินนกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปฐวีธาตุอันเป็นภายใน Monk, what is the earth element? The earth element can be internal or it can be external. Monk, what is the internal earth element? Any internal component that is firm, solid, and an object of attachment, such as head hair, body hair, nails, teeth, skin, muscles, tendons, bone, bone marrow, kidneys, heart, liver, membranes, spleen, lungs, bowels, intestines, stomach, and excrement, or any other internal component that is firm, solid, and an object of attachment. Monk, this is called the internal earth element. ก็ปฐวีธาตุคือธาตุดินภายในและธาตุดินภายนอกนี้ก็เป็นธาตุดินนั่นเองบัณฑิตควรเห็นธาตุดินนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราครั้นเห็นธาตุดินนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุดินและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุดิน The internal earth element and the external earth element are exactly the same earth element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way.That is not my. That is not me. That is not myself. Seeing it accurately with correct wisdom in this way, one becomes disenchanted with the earth element, and the mind becomes dispassionate regarding the earth element. ก็อาโปธาตุคือธาตุน้ำเป็นอย่างไรก็ธาตุน้ำที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีคืออุปาทินนกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่น้ำดีน้ำเสลด น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำหมันข้นเปลวมันน้ำลอยน้ำมูกน้ำไขข้อหรือน้ำปัสสาวะหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบเปียกชุ่มนี้เรียกว่าธาตุน้ำอันเป็นภายในมัง What is the water element? The water element can be internal and it can be external. Mang, what is the internal water element? Any internal component that is liquid, fluid, and an object of attachment, such as ball, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, saliva, mucus, oil, and urine, or any other internal component that is liquid, fluid, and an object of attachment. Monk, this is called the internal water element. ก็ธาตุน้ำที่เป็นภายในและธาตุน้ำที่เป็นภายนอกนี้ก็เป็นธาตุน้ำนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุคือธาตุน้ำนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าภิกษุก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ในที่ไหนภุกุสาติจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีในอุตรชนบทก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักหรือไม่ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยและถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จัก Monk, where does the blessed one, the Arahant, the fully self-enlightened one, now live? Venerable, in the northern countries, there is a town named Sawatthi. That is where the blessed one, the Arahant, the fully self-enlightened one, now lives.Monk, have you seen the blessed one before? Or if you saw him, would you know it was him? No, Venerable, I have not seen the blessed one before. If I saw him, I would not know it was him. ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงดำริว่าบุรุษนี้บวชอุทิศเราทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมแก่เขาครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งเรียกท่านปุกุสาติมาแล้วตรัสว่าภิกษุเราจะแสดงธรรมแก่เธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านปุกุสาติทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า Then the blessed one thought, This gentleman has become a renunciate because of me. Perhaps I will teach him the Dhamma. Then the blessed one said to Venerable Pukusati, Monk, I will teach you the Dhamma. Listen to this.And carefully pay attention. I will speak. Yes, Venerable. Venerable Pukusati replied to the Blessed One. Then the Blessed One said this. Bhikshu, ก็บุรุษนี้มีธาตุหกมีผัสสะยตนะคือแดนเกิดแห่งผัสสะ มีมโนปวิจารคือความนึกหน่วงทางใจ18มีอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอยู่4เมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิษฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนี้เป็นอุทเทศคือหัวข้อแห่งธาตุวิภัง6ประการ Monk, this person has 6 elements, 6 sense domains, 18 mental explorations, and 4 resolutions. Standing where one is not flooded by the flow of notions, one is called a peaceful sage. One does not neglect wisdom. One protects truth. One practices renunciation. And one trains for peace. This is the summary of the analysis of elements. ภิกษุก็คำที่เรากล่าวว่าบุรุษนี้มีธาตุ6ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นธาตุ6ประการนี้คือธาตุดินปฐวีธาตุธาตุน้ำอาโปธาตุธาตุไฟเตโชธาตุธาตุลมวาโยธาตุธาตุคืออากาศอากาศธาตุธาตุคือวิญญาณคือวิญญาณธาตุก็คำที่เรากล่าวว่าบุรุษมีธาตุ6ประการนั้นเพราะอาศัยเหตุผลนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this person has 6 elements. That is what was said. What does it refer to? The earth element, the water element, the heat element, the wind element.The space element, and the consciousness element. Monk, this person has 6 elements, that is what was said, and this is what it refers to. ก็คำที่เรากล่าวว่าบุรุษนี้มีผัสสะยตนะ6ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนั่นคือแดนเกิดแห่งผัสสะคือตาแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสยตนะคือหูแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสยนะคือจมูกแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสยตนะคือลิ้นแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสยตนะคือกายและแดนเกิดแห่งผัสสะคือผัสสยตนะคือใจก็คำที่เรากล่าวว่าบุรุษนี้มีผัสสะยตนะคือแดนเกิดแห่งผัสสะ6ประการนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this person has 6 sense domains. That is what was said. What does it refer to?The domain of eye contact, the domain of ear contact, the domain of nose contact, the domain of tongue contact, the domain of body contact, the domain of mind contact. Monk, this person has 6 sense domains. That is what was said.And this is what it refers to. ก็คำที่เรากล่าวว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารคือความเหนื่องนึกทางใจ18อย่างเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปต่างๆแล้ว ย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความนึกหน่วงโสมนัส6ประการความนึกหน่วงโทมนัส6ประการและความนึกหน่วงอุเบกขา6ประการย่อมมีด้วยประการชนีก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุรูปนี้มีมโนปวิจารคือความหน่วงนึกทางใจ18อย่างนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this person has 18 mental explorationsThat is what was said. What does it refer to? After seeing a sight with the eye, one explores a sight that is a basis for elation. One explores a sight that is a basis for depression. And one explores a sight that is a basis for equanimity.After hearing a sound with the ear, odor with the nose, flavor with the tongue, tangible object with the body, mental object with the mind, one explores a mental object that is a basis for elation. One explores a mental object that is a basisfor depression, and one explores a mental object that is a basis for equanimity. In this way, there are 6 explorations for elation, 6 explorations for depression, and 6 explorations for equanimity. Monk,This person has 18 mental explorations. That is what was said. And this is what it refers to. ก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4ประการเพราะเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น1. อธิษฐานธรรมคือปัญญา 2. ธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคืออธิษฐานธรรมคือสัจจะธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอธิษฐานธรรมคือจาคะและธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอธิษฐานธรรมคืออุปสมะคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุบุคคลนี้มีอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ Monk, this person has 4 resolutions. That is what was said. What does it refer to? The resolution of wisdom. The resolution of truth.The resolution of renunciation, and the resolution of peace. Monk, this person has 4 resolutions. That is what was said, and this is what it refers to. ตอนธาตุ6ประการก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้น เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาเป็นอย่างไรคือธาตุ6ประการนี้ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุ One does not neglect wisdom. One protects truth. One practices renunciation. And one trains for peace. That is what was said. What does it refer to? Monk, how does one not neglect wisdom?These are the 6 elements. The earth element, the water element, the heat element, the wind element, the space element, and the consciousness element. ก็ธาตุดินเป็นอย่างไรคือธาตุดินปฐวีธาตุภายในก็มีธาตุดินปฐวีธาตุภายนอกก็มีปฏิวีธาตุคือธาตุดินที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินนกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับฟังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปฐวีธาตุอันเป็นภายใน Monk, what isThe earth element. The earth element can be internal or it can be external. Monk, what is the internal earth element? Any internal component that is firm, solid, and an object of attachment, such as head hair, body hair,Nails, teeth, skin, muscles, tendons, bone, bone marrow, kidneys, heart, liver, membranes, spleen, lungs, bowels, intestines, stomach, and excrement, or any other internal componentThat is firm, solid, and an object of attachment. Monk, this is called the internal earth element. ก็ปฐวีธาตุคือธาตุดินภายในและธาตุดินภายนอกนี้ก็เป็นธาตุดินนั่นเองบัณฑิตควรเห็นธาตุดินนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเรากระเห็นธาตุดินนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุดินและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุดิน The internal earthelement and the external earth element are exactly the same earth element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way. That is not my, that is not me, that is not myself. Seeing it accurately with correct wisdom in this way,One becomes disenchanted with the earth element, and the mind becomes dispassionate regarding the earth element. ก็อาโปธาตุคือธาตุน้ำเป็นอย่างไรก็ธาตุน้ำที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่น้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำหมันข้นเปลวมันน้ำลอยน้ำมูกน้ำไขข้อหรือน้ำปัสสาวะหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบเปียกชุ่มนี้เรียกว่าธาตุน้ำอันเป็นภายในMonk, what is the water element? The water element can be internal and it can be external. Monk, what is the internal water element? Any internal component that is liquid, fluid, and an object of attachment.Such as ball, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, saliva, mucus, oil, and urine, or any other internal component that is liquid, fluid, and an object of attachment. Monk,This is called the internal water element. ก็ธาตุน้ำที่เป็นภายในและธาตุน้ำที่เป็นภายนอกนี้ก็เป็นธาตุน้ำนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุคือธาตุน้ำนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นธาตุน้ำนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในธาตุน้ำและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุน้ำ The internal water element and the external water element are exactlyThe same water element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way. That is not my. That is not me. That is not myself. Seeing it accurately with correct wisdom in this way, one becomes disenchanted with the water element.And the mind becomes dispassionate regarding the water element. ก็เตโชธาตุคือธาตุไฟเป็นอย่างไรคือธาตุไฟภายในก็มีธาตุไฟภายนอกก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนเผาไหม้ได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโทมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตุอันเป็นภายใน Monk, what is the heat element? The heat element can be internal or it can be external. Monk,What is the internal heat element? any internal component that is hot, heating, and an object of attachment, that which warms the body, ages the body, destroys the body, and digests food and drink, or any other internal component that is hot, heating, and an object of attachment. Monk, this is called the internal heat element. ก็เตโชธาตุคือธาตุไฟภายในและภายนอกก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นธาตุไฟนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นธาตุไฟนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุไฟ The internal heat element and the external heat element are exactly the same heat element. It is to be seen accurately with correct wisdom in this way.That is not my. That is not me. That is not myself. Seeing it accurately, with correct wisdom, in this way, one becomes disenchanted with the heat element, and the mind become dispassionate regarding the heat element. ก็ วาโยธาตเป็นอย่างไรคือวาโยธาตุธาตุลมภายในก็มีธาตุลมภายนอกก็มีก็ธาตุลมภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่เล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี้เรียกว่าธาตุลมคือวาโยธาตุภายในหมังWhat is the wind element? The wind element can be internal or it can be external. Monk, what is the internal wind element? Any internal component that is wind, windy, and an object of attachment. Winds going up.Winds going down, winds in the stomach, winds in the abdomen, winds in the limbs, inhalation and exhalation, or any other internal component that is wind, windy, and an object of attachment. Monk, this is calledthe internal wind element ก็วาโยธาตุภายในและวาโยธาตุภายนอกนี้ก็เป็นวาโยธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นวาโยธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากวาโยธาตุ The internal wind element and the external wind element are exactly the same wind element. It is to be seen accurately, with correct wisdom, in this way. That is not my. That is not me.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี